0: ไอ้น้ำดีงาดักเซลิมิตส้มงาเลงไงต่างกำยิงกิโลหัวนาโจกำเปาอินฮัตขั้นจึงเลือปอลเตียปันพันนาลางไอ้น้ำดีงาดักเซลิมิตส้มินวิสเรียนเตลโซเลือปอลเตียปันพันนาลางไอ้น้ำดีงาดักเซลิมิตส้มนี่อินโลเคอลเตเลนหัวนาคริสตินาเลือปอลเตียปันพันนาลางไอ้น้ำดีงาดักเซลิกิมินนุ่มไอเตี้ยหุ่นหอมดีงาดักโซมากินเจริญเสียข้าก็ให้ดีอากาศวันนี้จูจันปูดูสิงกะลาอยู่หุ่นเสียดากุกเล่มินิทงาองกินเจียงอินพอลเปียพนาลักโซนซาปาทุทักไงนำดีงาดากุกเล่มินิทโซมินประเทศป่าตัวนาหัวนาหอยในลำเล่ปอลเตียปันพันนาลังไงนำดีงาดากุกเล่มินิทโซมเลงไงดัมเทนาหัวนาการขลุ่นสิงซ้อนอัปนิน dangers of self medication จิตทุพีปัญสัตว์ทุกข์ไงนำดีงาดากุกเล่มินิทโซมนี้อินเดลสุยนาหัวนาลุนขมังที่เฮาคิปปัน deforestation จิตทุพีปัญสัตว์ทุกข์ไงนำดีงาดากุกเล่มินิทโซมนี้ละไงตุนิละโวยตรงกุนเลียนอัปนไงนำดีงาดากุกเล่กิมินไปที่โปรแกรมให้อุณหภูมิเฮาเล่ปอลเตียปันผู้พลังไงนะหอมดีงาดากุกเล่มินิทโซมไงมาโปรแกรมให้อุณหวังทางวุ้งเล่ปอลเตียปันผู้พลังไงนำดีงาดักซี่เล่มินิทโซมินถ้าดูโปรแกรมให้อุณหเวจินเล่ปอลเตียปันผู้พลังไงนะหอมดิ้งเฮอากาศวันนี้จูจันปูตุสิงคาลดากุกเล่มินิทงากินโตกิตโตนินพอลเปียปันลักโซนซาปาทุทักไงในนี้ดิ้งอ
1: The news read by Tanvi Khurana. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naolekar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as the members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to the national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. We have a report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है
2: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: Central Board of Secondary Education, CBSE, has clarified that there has been no security breach in its actual on-screen marking system used for evaluation of answer books. The board said that the URL cbse.onmarks.co.in is the testing site only with the sample data for internal testing and review purposes. CBSE emphasized that no security breaches have come to light on the portal deployed for the actual evaluation work. The board stated that on-screen marking system has been implemented to enhance transparency in assessments with strong grievance redressal mechanisms. The board also reassured the concerned that robust safeguards are in place to ensure the integrity and security of the evaluation platform. India Meteorological Department